ก็เป็นเดียเมื่อตอนร้อนในย้อนเมื่อเรียนสมัยจีนในปุ่นนั่นกินแต่น่าตัวร้อยที่กินก็ค่ะงรามแม่ก็ตันวัตเกี่ยวกับตั้งแต่กินก็ในปุ่นกินงรามแต่ประกันตายอายุฮัมก็ตันวัตในปิงกูนักอิมเกี่ยวกับยามแม่เต้นนมเด็ดตะการัวในปิงกูอายุฮัมก็ตันวัตในปิงกูอันนี้ตั้งแต่กินก็นะปิงกูปิงกูปิงกูอามีปิงกูนี่ปุ่งอายุดาวน์ตัววันนักอิมน้าวะเทเนปุยเทเนปุยเทเนปุยเทเนปุยเทฟรีทิกเก็ตเทบุบัวเทบุบัวเทบุบัวตัววันตั้งอ่ะปอนเทเบียบัวหัวเทตาระเทแจ็คพอตนี่แม่พี่แม่อโนวันนั่นเทเกมส์ที่เดินนี่แม่วะเทราวน์เทควาตานคนนนวะเทตับปอนเอวตานี่แม่รักยิ้มอันนี้เป๋อยัยเทเปียวนี่ก็คิกอันนี้แม่สันต์แมรี่เบสโซ่ปารีส

แม่นมีนกรามกรามเดตกรานันยาปุนิปูรอยรวยวะเกยอนแมวรีเอฟเอ็มเอจ์9.9วายองกันนี่ก็เป็นเนื้อนกรามนำกตันวะตาร้องร้องโอเคแม่นเตรุนการกินร้องร้องแม่นปานันกิดเบสร้องร้องนับเป็นมายุที่เป็นที่เป็นแม่อันนับ

อยู่ในแบงกันเดตตัวคนอะไรได้กินอะไรเปล่าว่ากันให้เด็กกันนะเมื่อวันที่เอฟเอ็มไอจีนั่งไปนั่งสับสีกูกว่ากันตั้งแต่วันน่ะตัวคนอ่ะเดจีจีสเตย์พวกี้ยานาสิไรกันกันยาก็คัตเอาร้อยยับไปจีจีสเตย์อิงอันเดรัตกาวเดมอร์นายไฮสคูลกราปะติกรอยเมกันแม่นำตะวันเนี่ยวัยเย็นอ่ะยาริกรอยคุณอมรักตั้งเรียอายุงกันเนี่ยนักตั้งไงพวกิมอีพวกินนายก็ข้าทาวร้อยอัมกรักินนัตเตย์อันข้าทาวร้อนนายไปนายรีรีงอนจะได้ไปเข้าพวกินยังตานรีรีเตะกระไรดิกิไม่กันเนี่ยตะกระไรดิกิมก็จะสั่นรีรีอ่ะกูก็ข้าตะกระไรว่ากินอะไรนั่นเตะงาปงอายุ Happy World Teachers Day